0: ใช่นี่บ่ค่อยรับปานได้เลยเสียงคอบ่ได้เสียนคันคงงัวคอควายเสียนได้ขอให้เสียนบ่เป็นเด้นางเอ้ยนาง
1: อย่า

0: จีบจะสิฮอดลิ้นบ่าวได้นางให้นางเครื่องเพลงสิค่อยเอ้ย
1: หยอกเลยได้
2: ทําอะไรกันนอนเลย

0: ขอกินปลาอ้อมตวยบ่ขอกินกล้วยมีกินชิลิอ้อมกองเสียใจเด้บุ่นเอ้ยนาง
1: One, two, three, counter your